อาศัยมาหามาหนึ่งในถกมานีอากกทยะสักครั้งปันดาวดอนมาชรันจอมาตินขรังอรุชาปุงขันรจักฮะตากบกุกนารุอปันดาขันไอตงุอากาศเป็นนักุตละกกบักสักครั้งปันดาวนิรัตธรรมชิตุกพอยน์บริมิตร์เอบาสัสไซนิรัตดักจิจุกุกิลิฮาร์สุสักครั้งปันดาวตบกบินยักลุกขันมาดีสันจิตาเดบอลมันขวางเราชอบมึงบินีชอบมึงก็ถึงแค่ไว้สนุกมาไปอังบินีอรุชอบมึงข้าตัวจักรีก็บุกเนรุงค่ะเชียรีเดบอลมันอัทุกีรีเดบอลมันไต่ตาลซัมพลีเดบอลมันสุยฮอร์ค่ะทับล็อกฟังมันดุยสัลทังตีพรานี